0: ันนี้นะครับ
1: ใช่ครับพี่เจ้าเชิญนะ Everyone handles everyone's problems.